เนาะบ่ได้แล้วที่ตื่นหมู่เว้ยที่ตื่นหมู่อายุนะสิทธิ์ที่ตื่นหมู่บดุก็หลบไปแล้วสภัตตะก็หลบไปแล้วแต่เจ้าโหภัตตะเยลักษณะโกพุทธนะลักษณะภัตโตภัตตะติอายุโหที่